0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

ปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music10เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: รับสวัสดีคุณฟังชาว Flex ทุกคนนะฮะจัดให้เป็นที่เรียบร้อยครับกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที Reflex 104.5 นะครับที่คุณจบไปจากพี่ปามี่กับห้อง4มุมซ้ายนะครับแล้วก็เปิดฮะเปิดตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลย Polycat ครับกับอาวอนแล้วก็อีก8เพลงต่อเนื่องกันเลยนะฮะ FJ Bam ครับรายงานตัว 8:00 นถึง 11:00 นเหมือนเดิมครับวันพุธที่15กรกฎาคมโอ้แป๊บๆครึ่งเดือน7กันแล้วนะฮะแป๊บๆเข้าเดือน8แป๊บๆไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ต่อเนื่อง2026นะฮะผ่านไปไวมากจริงๆนะฮะอยู่ด้วยกันแบบนี้3ชั่วโมงเลยนะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ขอเพลงเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เลยนะฮะรอติดตามครับกับ Recommend พร้อมๆที่จะจัดให้ได้ฟังกันรวมถึง Flex Delivery ที่เราจะแจกกันด้วยนะฮะติดตามการเป็นผู้โชคดีประจำวันนี้แล้วช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยครับกับคุณลูกค้ากังนามคลินิกนะฮะที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนามคลินิก
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนามคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนามคลินิก
2: รวยรวยรวย
3: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ดีน่า
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
0: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

Award 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

นะในชีวิตคนเราครับจะมีสักกี่ครั้งที่ได้พบเจอแล้วก็ต้องจากลากับใครสักคนหนึ่งนะฮะทุกความสัมพันธ์ที่ผ่านมาและผ่านไปก็ล้วนแต่ทิ้งบางอย่างไว้ในตัวเราเสมอนะฮะนี่คือเพลงเพราะๆและความหมายดีๆจากระรินะฮะกับโชคดีนะมา recommend ให้ได้ฟังครับกับ Flex Recommended Flex Like Recommended Recommendedห้ามพลาดครับกับโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านครับแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้ว2ครั้งครับครั้งที่1วันที่16พฤษภาคมรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายนรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3วันที่16กรกฎาคมครับกับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลครับนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยคุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายแล้วก็ยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มแล้วก็ลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุแบบทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิตอลครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดครับที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เงื่อนไขอันอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: แป๊บชั่วโมงแรกผ่านไปอย่างไวเลยนะครับแต่แน่นอนครับ3เพลงนี้รอฟังกันต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned กันนะฮะในช่วงนี้เลย Flex 104.5 กับผม FJ Bam ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: ขอให้พลังอำนาจพลังรัตไตช่วยโนมันดาให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
5: เมื่อทีพอปอยากเจ๋ง
3: เราจะเดบิววงกันใหม่
4: นี่แหละครับบอส
5: แต่วงกำลังเจ๋ง
4: นี่ห้องซ้อมของเราจริงเหรอครับ
3: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
6: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
5: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20 มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
7: บางทีเราว่านึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
8: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยSJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: Flint 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 G
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ค่ฟังเฟล็กซ์ 104.5
1: ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: กับ Flex Delivery
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่ Flex 104.5

0: แค่ฟัง Flex 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex Delivery
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่ Flex 104.5

0: ิงเกิลจาก Cocktail ครับกับน้ำหอมในช่วงนี้ฮะ1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชั่วโมงที่2กันแล้วนะฮะก็เปิดด้วยตามสัญญาครับ Getsonova ไกลแค่ไหนคือไล่ถามไทยครับกับไม่อยากให้เป็นเขารวมถึง Jester ด้วยกับ Kiss ไม่ได้ฟังกันนานนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ Cocktail ครับกับน้ำหอมและอีกหลายเพลงเลยนะฮะที่จะจัดให้รวมถึงจาก Bogie Lion เพลงใหม่มาฝากกันด้วยเดี๋ยว Recommend ให้ได้ฟังท้ายชั่วโมงนี้นะฮะแล้วก็ชั่วโมงหน้าครับ1ชั่วโมงเต็มจากนี้รอติดตามกันเลยกับผู้โชคดี Flex Delivery ครับช่วงนี้ต้องขอบคุณกับ Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger Style American โดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ียงก็เพราะจากโบกี้ไลออนนะฮะก็เป็นเพลงใหม่เลยพาแฟนๆได้สัมผัสถึงกลิ่นอายใหม่ๆครับที่ประสานทั้งแนวเพลงป๊อปที่คุ้นเคยนะฮะบวกกับดนตรีแนวไทยที่สอดแทรกความเป็นแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะฟีลดีมากนะฮะเพลงนี้นาฬิกาทรายความหมายดีด้วยใครที่ชอบขอเข้ามาครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะนี่คือ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex Flex Next

นั้นได้หมดเวลาในชั่วโมงที่2ของแบมนะฮะแต่แน่นอนครับยังเหลือ1ชั่วโมงเต็มชั่วโมงหน้า Stay tuned กันนะที่นี่ที่เดียวครับ Flex 104.5 กับผม FJ แบมครับ Flex

0: ธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thailand
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
1: นนท์ไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: ดียร์จบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.510 10 45
2: Non-stop music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ซิงเกิลจากมาร์คคริสนะฮะกับกี่หมื่นครั้งที่ตกหลุมรักคนเดิมในช่วงนี้ครับ1045 Non-Stop Music 10 Playing Hit 45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่3แบบนี้ได้เวลาแล้วกับการรับสายหน้าใหม่ผู้โชคดีประจำวันนี้นะฮะกับ Flex Delivery ลุ้นไปพร้อมกันครับว่าจะเป็นเราหรือเปล่านะถ้าลงทะเบียนนะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยครับกับคุณลูกค้ากังนัมคลินิกนะฮะที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 Non-Stop Music 10 Playing Hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ผู้โชคดีในสายแล้วนะครับไปคุยกันเลยกับคุณพลอยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณพลอยสบายดีนะฮะวันนี้
3: สบายดีค่ะ
0: ยินดีด้วยกับการเป็นผู้โชคดีกิจกรรม Flex Delivery ครับ

0: เป็นผู้โชคดีมาก่อนไหมฮะ
1: ยัง
0: นะครั้งแรกเลยยินดีด้วยมากๆเดี๋ยวแบมเล่าให้ฟังว่าจะได้รับอะไรไปพร้อมฟังไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเป็นสายเบอร์เกอร์อยู่แล้วแน่นอนถูกไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ร้านเบอร์เกอร์เป็นบูด็อกเบอร์เกอร์แล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ครับจัดให้เลยนะฮะก็เป็นการแบบมอบความสดชื่นแบบความฟินยกออฟฟิศครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงครับถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายนะครับทานคู่กับอะไรก็เข้ากันสำหรับคอกาแฟตัวจริงนะครับต้องขอแนะนำกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ครับเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติก็ต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆครับพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆนะฮะจากร้าน Bulldog Burger กับเมนู Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมเตะจมูกเลยมี Oklahoma Beef Burger ครับเข้ากับการ smash เนื้อแล้วก็หอมใหญ่นะฮะ The Classic Bulldog Burger ครับเป็นเนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่นะฮะแล้วก็ผักรวมถึงมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำด้วยนะฮะแล้วก็ร้านนี้มีทั้งสาขาสีลมแล้วก็บางนาเลยถ้าชอบก็แวะไปทานกันได้ยินดีด้วยอีกครั้งนะครับคุณพลอยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากทานให้อร่อยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่แจกกันแบบนี้เลยนะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับค่ะกิจกรรม Flex Delivery อย่างที่บอกครับมีทั้งสีลมแล้วก็บางนานะไปส่องเมนูทางออนไลน์กันได้ครับที่ Bulldog Burgers ครับแต่ถ้าอยากได้ฟินๆอร่อยๆแบบนี้ก็ต้องที่คลื่นเราครับ Flex Deliveryสามารถสมัครกันได้ที่แอปพลิเคชัน Flex Connect เลยนะฮะขอขอบคุณครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลย

อนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบลอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Like Recommended

0: ถือว่าเป็นเพลงที่เป็นภาคต่อแน่สานต่อเรื่องราวจาก My Daisy นะฮะชอบกลับได้อย่างนี่คือซิงเกิลที่3ของริสานริสาครับกับเพลงที่แบบแทนความรู้สึกของคนที่แอบชอบใครสักคนมานานครับจนเริ่มอยากจะรู้คำตอบจากอีกฝ่ายแล้วว่าชอบกลับได้บ้างแล้วหรือยังนะฮะก็ได้ส่งความรู้สึกดีๆผ่านเพลงนี้มาฝากทุกคนด้วยนะฮะกับริสานี่คือ Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: หมดเวลาในช่วงของแบมแล้วครับ3เพลงนี้เราฟังกันต้นชั่วโมงหน้าแล้วก็สเตจิ่งกันยาวตลอดทั้งวันครับกับ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVision Now และ TrueVision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ติดเธอซะก่อน Sweet Baby จากเจ้านายครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 สวัสดีครับชาว Flex ทุกคนเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์นะครับเวลา 11:00 น.จนถึงบ่าย 2:00 น. 3ชั่วโมงเต็มที่จะได้อยู่กันกับ FJ Pim นั่นเองมาแล้วนะเป็นยังไงกันบ้างฮะเพื่อนๆพร้อมที่จะไปฟังเพลงพร้อมกันหรือยังนะครับสำหรับเจ้านายพรุ่งนี้ด้วยก็จะออกมานะฮะสำหรับ EPอมอนั่นเองซึ่งเพลงติดเธอซะก่อนเนี่ยก็เป็น1ในเพลงที่อยู่ใน EP นี้นะครับรวมถึงเพลงทุกนาทีหรือว่าเดมจีนส์ที่ featuring Sexy ด้วยและยังมีอีก2เพลงนะครับที่ยังไม่ได้บอกมาว่าเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันในวันพรุ่งนี้ละกันนะครับผมแล้วก็อีกเพลงนึงนอกจากเพลงติดเธอซะก่อนและทุกนาทีเนี่ยก็มีเพลงอกหักด้วยก็เป็นเพลงเศร้าๆจากเจ้านายนั่นเอง2พี่น้องนะฮะเจ้านายเจ้าขุนก็ออก EP มาใกล้ๆเลยเจ้าขุนก็เพิ่งออก EP Take Off มาด้วยแล้วก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลเพลง Dancing With The Devil นะครับซึ่งเป็นรสชาติใหม่ๆที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ฟังจากเจ้าขุนนะครับก็เป็น2พี่น้องมากความสามารถจริงๆนะครับแล้วก็เป็นสไตล์เพลงที่ผมว่าเด็กเจนซีเนี่ยน่าจะตรงเทสเลยนะฮะสำหรับ2หนุ่มเจ้านายแล้วก็เจ้าขุนนั่นเองนะครับแล้วสำหรับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับโทโรอาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: Flex Flex recommended this week กลิ่นฝนต้นมัตติมัน First one
4: กลิ่นของฝนเธอไม่คิดถึงคนที่เคยใกล้ฝันไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
1: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ผมว่าการเป็นผู้ชายเนี่ยก็ร้องไห้บ้างก็ได้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ผิดนะฮะแล้วนั่นคือซิงเกิลล่าสุดจากหนุ่มๆวง Proxy นั่นเองครับกับเพลงขี้แงหรือว่า Boys Don't Cry เป็นเพลงที่ JP อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยครับในช่วงนี้ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: เมื่อกี้ FJP แอบท้องร้องนะฮะแต่ว่าก็ยังเปิดเพลงเพราะๆให้ทุกคนอยู่เป็นเพื่อนกันต่อในช่วงเที่ยงนะครับสำหรับใครที่หิวเหมือนกับ FJP แล้วเอา FJP ไปเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังระหว่างกินข้าวด้วยจะได้กินกันแบบฟินๆเลยเนาะอ่ะชั่วโมงหน้าต้นชั่วโมงครับ3เพลงนี้เจอเลย

0: เอาไปทำกันเอง
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: แต่ยังคิดถึงจากพี่ตู่ภพธรนั่นเองนะฮะช่วงหลังๆนี้พี่ตู่ภพธรคัมแบ็กเหมือนกันนะเพิ่งออกเพลงมาด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลล่าสุดเล็กๆลึกๆหรือว่า Left of Us นั่นเองภายใต้บ้านหลังใหม่ Kick Records นะครับแล้วเขาก็เอาเพลงเก่าๆของเขาที่เป็นคลาสสิกเนี่ยมาทำเป็นไลฟ์เซสชั่นกับศิลปินอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นเพลงโปรดอย่ามาสงสารโหรักมากเพลงนี้นี่เป็นเพลงที่ผมเปิดออนรีพีทตั้งแต่ช่วงสมัยมัธยมนี่คือแบบเป็นเพลงที่ฟังไปน้ำตาไหลไปนะฮะเพลงนี้ก็ชวนไทม์ไทยมาฟีเจอริงด้วยนั่นเองก็เป็น R&B New Gen กับ R&B Old Gen มาปะทะกันนะฮะแล้วก็เป็นการปะทะกันที่เพราะสุดๆเลยนะครับผมช่วงนี้พี่ตู่ก็นอกจากทำเพลงแล้วก็ได้มีการไปทำการแสดงด้วยได้ดูกันหรือยังทุกคนทนายปีศาจมาเทมากๆแล้วตอนจบโหไม่อยากสปอยจริงๆเซอร์ไพรส์มากสำหรับคาแรคเตอร์ของตัวพี่ตู่นะครับใครยังไม่ได้ไปดูเลยแล้วสำหรับชาว Flex คนไหนอยากไปลุยกันต่อในทางออนไลน์นะครับมาต่อกันได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะครับหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเราก็ได้ www.flexconnect.net นั่นเองครับ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหาร

0: พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: Flex 104.5

0: ชัวร์ข่าวจากเชอรี่ครับแล้วเรายังเหลือเวลากันอีก1ชั่วโมงเท่านั้นในชั่วโมงหน้านะครับเราจะใช้กันให้อย่างมีค่านะครับแต่ก่อนที่เราจะไปต่อกันในชั่วโมงหน้ามีกิจกรรมดีๆสำหรับคนที่ชอบกินใครที่ชอบเบอร์เกอร์ฟังให้ดีเลย Flex Delivery เดือนนี้ขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers ที่มีสาขาให้เลือกนะครับทั้งสีลมแล้วก็บางนาสามารถไปส่องเมนูร้านได้ที่ทุกช่องทางออนไลน์ครับที่ Bulldog Burger นะครับกับเมนู Smash Burger Style American โดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บานกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มคนเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดนะครับที่ให้มาแบบจัดเต็มอร่อยจริงลองแล้วนะฮะขอการันตีเลยส่วนอีกหนึ่งเมนูครับโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อและหอมใหญ่แล้วก็มีเดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์ด้วยเนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบนะครับหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีนะครับกับหอมหัวใหญ่และผักนะครับแล้วก็มีมินิเบอร์เกอร์ด้วยไซส์พอดีคำกินง่ายเลยนะครับแล้วบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่นี้นะครับเราจัดให้ด้วยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรานะครับไม่ยากเลยทุกคนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับพวกเราที่นี่แล้ว Flex 104.5 ครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: เปิดเพลงเอาใจเพื่อนรักกันหน่อยนะฮะแล้วนั่นคือซิงเกิลจากไทม์ไทยนั่นเองกับเพลงพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมหรือว่า Same Again เปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ครับช่วงนี้ก็เป็นขาขึ้นจริงๆนะฮะสำหรับไทม์ไทยซึ่งล่าสุดก็ได้ไปเป็นหนึ่งในไททันในคอนเสิร์ตไททันด้วยนะครับแล้วก็มีโชว์มากมายเลย FJ Pim ก็ได้มีโอกาสได้ไปดูโอ้โหโชว์นี้อลังการมากๆโดยเฉพาะโชว์ที่เขาได้ไปคอลแลบกับ PPนะฮะกับเพลง Earnit ของ The Weeknd นั่นเองนะครับเซ็กซี่สุดๆเลยและล่าสุดนี้ไทม์ไทยก็เพิ่งปล่อยเพลงมาใหม่ด้วยนะครับกับเพลง One Thing ใครที่ยังไม่ได้ไปฟังนะครับลองไปฟังดูใครที่ชอบแนว 2000 R&B เพลงนี้น่าจะโดนใจเลยแหละครับและเร็วๆนี้ไทม์ไทยก็กำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ด้วยนะซึ่งเป็นอัลบั้มที่ฉีกทุกกฎเลยแต่ว่าจะเป็นแนวไหนอันนี้ขออุบอิบไว้ก่อนละกันนะฮะเพื่อนยังไม่ให้บอกแต่ว่า FJ Pim ได้ฟังเดโมมาแล้วขอบอกเลยว่าแฟนๆจะต้องเซอร์ไพรส์กันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าเร็วๆนี้จะมีซิงเกิลใหม่มาให้ฟังกันด้วยถ้าไทม์ไทยมีซิงเกิลใหม่เมื่อไหร่เดี๋ยว FJ Pim จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันที่นี่ที่แรกเลยที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: และเพลงสุดท้ายที่ FJ Pim เลือกมาเปิดให้ทุกคนฟังกันในวันนี้นะครับคือซิงเกิลล่าสุดจากธันวานั่นเองเพลงที่จบไปเมื่อกี้เลยไม่ใช่เรื่องถนัดหรือว่า Not Quite Your Tempo จัดให้ในช่วงนี้นะครับ Flex Recommended ครับ
1: Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank For All Lives จากธนาคารออมสิน
0: วันนี้หมดเวลาของ FJ Pim แล้วนะครับเดี๋ยวต้องลาชาว Flex ทุกคนไปก่อนอย่าลืมทูนอินกันเข้ามาด้วยนะครับ 1 ทุ่มตรงวันนี้ในรายการ Flex Talk เจอกับริสานาริสาที่จะมาโปรโมทเพลงใหม่ล่าสุดของเขาด้วยนะครับส่วนชั่วโมงหน้าเจอกันกับ FJ ญี่ปุ่นต่อครับตั้งแต่เวลาบ่าย 2 จนถึง 5 โมงเย็นและ FJ ญี่ปุ่นได้เตรียมมาแล้วด้วยตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: ทุกท่านเข้ามาฟังกันด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้ SJ Pin ต้องลาชาว Flex ทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: นี่แหละเวลาคุณเจอความรักที่ดีเจอคนในฝันนะครับโลกมันก็จะเป็นสีชมพูทำอะไรก็ดีไปหมดยิ้มออกมาโดยที่บางทีก็ไม่รู้ตัวเลยนะฮะและนี่คือซิงเกิลจาก Fellow ยิ้มง่ายส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 wow. ใครที่เจอคนๆนั้นแล้วก็ดูแลกันให้ดีๆอยู่กันไปนานๆแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีนะครับคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะผมอยู่ทีมคุณเหมือนกันยังไม่เจอเลยคนที่ทำให้ยิ้มง่ายเจอแต่คนที่ทำให้โมโห อ่ะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับผมวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะฮะ15กรกฎาคมอยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงเต็มๆรับช่วงต่อมาจาก FJ พีมอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาเลยที่ Flex Connect ของเราเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันแน่นอนนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ Flex Talk ของเรามีความพิเศษด้วยเพราะว่าเราจะมีริสานริสาที่ Flex 104.5 แล้วมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะครับป้ายแดงเลยนะชอบกลับได้ยังเป็นหนึ่งเพลงของคนที่แอบชอบแล้วก็ทนความรู้สึกของเตียงไม่ไหวจนต้องถามออกไปตรงๆเลยว่าเธอจะชอบเรากลับบ้างได้หรือยังนะอยากจะรู้จังเลยต้องรอติดตามนะคะว่าไลฟ์เวอร์ชันเย็นนี้จะเพราะสักแค่ไหนจากริสาณริสาในช่วง Flex Talk เวลาทุ่มตรงเป็นต้นไปติดตามกันได้เลยแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอเจพิมขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

นาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนนะฮะต้องยอมรับเลยว่าเป็นหนึ่งเพลงที่โอ้โหมาแรงมากๆตอนนี้ซึ่งโบกี้ก็เล่าให้ฟังด้วยนะว่าจุดเริ่มต้นของเพลงนี้เกิดมาจากตอนที่เธอเนี่ยไปเดินซื้อของมาแต่งบ้านแล้วก็ไปเจอนาฬิกาทรายก็เลยซื้อกลับมาแล้วทีนี้พอมาที่บ้านใช่ไหมก็นั่งมองนาฬิกาทรายมองไปมองมาพลิกไปพลิกมาก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเราสามารถเอานาฬิกาทรายเนี่ยมาเชื่อมโยงกับเรื่องราวของความรักเรื่องของเวลาได้นี่โอ้โหนี่นะคือคนมันเป็นศิลปินน่ะมันจะมองอะไรก็เรียกว่าตีโจทย์แตกหมดเลยนะฮะก็เป็นอะไรใหม่ๆด้วยนะเพลงนี้มีกลิ่นอายของความเป็นป๊อปที่เราคุ้นหูกันแล้วก็บวกเข้ากับดนตรีแนวไทยๆมีการสอดแทรกความเป็นลูกทุ่งด้วยลงตัวมากๆเลยนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกของ FJ ญี่ปุ่นนะครับกับ Flex RecommendedFlex Recommended. Flex Next Hour. บ่าย 2:56 นาทีนะฮะบรรยากาศบ่ายๆวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้ที่ก็อากาศแม่ร้อนอบอ้าวมากๆเลยแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้สักพักไปละสยามมีฝนตกลงมาแป๊บนึงไม่รู้ว่าตรงไหนมีตกอีกหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้มันจะมาตามนัดไหมก็ต้องมารอลุ้นกันนะฮะแต่ยังไงชั่วโมงหน้าจัดเพลงเอาไว้แล้วเอาใจนนแฟมแล้วก็แฟนๆบิวกิ้นกันหน่อยดีกว่า

0: ตอนชั่วโมงหน้าได้ฟังกันนะฮะใน10 45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 แต่ว่าตอนนี้ไปฟังข่าวกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาสเตจกันต่อนะครับผม
1: Flex Next Hour คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thailand
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
5: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop
2: Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: หัวใจปลอดภัยดีซิงเกิลจากศิลปินหญิงดีว่าเสียงทรงพลังอย่างแก้มวิชญานีที่ก็ได้ร่วมงานกับมาทีมนะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาอยู่กันชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะชั่วโมงนี้ปุ่นอยากจะพูดถึงไวรัลที่มันโด่งดังไปทั่วโลกสำหรับเนเน่รอยัลนะครับหรือว่าน้องแพรวนั่นเองสาวน้อยวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นจากจังหวัดภูเก็ตทุกคนพี่ก็ไปออดิชั่นบนเวที America's Got Talent ซีซั่น21โชว์พลังเสียงร้องเสียงวากแล้วก็โซโล่กีตาร์ที่แหม่เดือดมากๆในเพลงซอมบี้ของวง The Cranberries นะฮะจนเอาใจกรรมการทั้ง4คนได้แบบอยู่หมัดรวมถึงคนดูในฮอลแล้วก็คนไทยทั้งประเทศเลยล่าสุดนะฮะก็มีบัญชี Official Account ของวง The Cranberries เนี่ยมาคอมเมนต์อิโมจิหัวใจสีดำ3ดวงใต้คลิปวิดีโอการแสดงของน้องเนเน่คือบอกเลยว่าปังมากๆนะฮะแล้วก็นับเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าประทับใจแล้วก็เป็นบทพิสูจน์แล้วนะว่าเด็กไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆปรบมืออีกครั้งหนึ่งเลยเดี๋ยวต้องส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับแล้วก็คนไทยอย่าลืมนะต้องช่วยกันโหวตให้น้องเนเน่กันด้วยจะได้สานฝันให้น้องก้าวสู่เวทีโลกได้สำเร็จนะฮะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเลยแหละเอาล่ะก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับใครที่อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่ Afflex Connect ได้ตลอดเลยขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดช
6: ั
5: ดท
6: ุ
5: กคำ
6: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway

งท้ายชั่วโมงนี้เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากซาร่าซาโลล่านะฮะกับหน้าที่ฉัน If You Don't Mind เพลงนี้ก็เป็นการถ่ายทอดมุมมองของคนที่พร้อมจะดูแลหัวใจแล้วก็ยืนยันเลยว่าถ้าฉันเป็นคนดูแลเธอเนี่ยฉันจะทำให้เธอมีความสุขที่สุดในโลกเลยโอ้โหเป็นอีกหนึ่งเพลงที่โรแมนติกมากๆเลยนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedแต่สำหรับตอนนี้นะฮะชาวเฟล็กซ์คนไหนกำลังผ่อนบ้านอยู่ต้องฟังทางนี้เลยย้ายบ้านอยู่กับออมสินนะครับดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสิน wow. สำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านนะครับจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกครับเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีครับ 2.75% ต่อปีพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้สนใจรีไฟแนนซ์บ้านนะครับสามารถยื่นกู้ได้ถึงแค่วันนี้เท่านั้น15กรกฎาคม2569นะฮะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอย่าลืมนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะฮะแม่อยู่กันมา2ชั่วโมงชั่วโมงหน้าก็อย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันด้วยจับไปแล้ว3ซิงเกิลนี้แต่ว่าตอนนี้นะครับผมไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาสเตย์จูนกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสต์การ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
7: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลปต. FM 104.5 MHz นำเส

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: My Daisy ซิงเกิลจากริสานริสานะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ Flex Talk ของเราริสาก็จะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วยที่มีชื่อว่าชอบกลับได้ยังรอติดตามความพิเศษแล้วก็ไลฟ์เวอร์ชันได้เลยเวลาทุ่มตรงเป็นต้นไปทาง Flex 104.5 แล้วก็ไลฟ์นะฮะ YouTube Facebook ที่ Flex Connect นั่นเองอ่ะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้คอยส่งความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับทุกคนได้มาคอนเนคกันนะฮะสำหรับชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำYeah right. Flex Delivery. ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เมื่อเช้านี้เราก็ส่งความฟินไปเรียบร้อยให้กับคุณพลอยนะฮะยินดีกับคุณพลอยอีกครั้งหนึ่งด้วยเรียกว่าได้ฟินกันยกออฟฟิศกันเลยทีเดียวกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงนะครับถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายเลยทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงเนี่ยขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บแน่นอนนะฮะส่วนรสชาติเนี่ยต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆเลยนะครับจากร้าน Blue Dog Burgers wow. กับเมนู Truffle Mushroom Burger เป็นซอสทรัฟเฟิลมาโยหอมจนเตะจมูกมีโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์นะฮะรสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อแล้วก็หอมใหญ่รวมไปถึง The Classic Blue Dog Burger ด้วยเนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเนี่ยเข้ากันกับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักยังไม่หมดนะครับยังมีมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำส่งไปให้อีกด้วยซึ่งร้านนี้มีสาขาให้เลือกทั้งสีลมแล้วก็บางนาเลยใครสนใจสามารถไปส่องเมนูของร้านได้ทุกช่องทางออนไลน์เลยนะฮะที่ Bulldog Burgers แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆลงทะเบียนเลยที่แอป Flex Connect ของเราแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วนะฮะจาก Flex 104.5 และขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย Flex Recommended This Week หน้าที่ฉันซาร่าซาโลล่า

0: ดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไฮไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำเอง

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Flex Lake Recommended.

0: ซิงเกิลใหม่จาก6หนุ่ม Proxy นะฮะขี้แง่ Boys Don't Cry ที่ก็ฮอตมากๆเหมือนกัน wow. แล้วก็ต้องบอกว่าเพลงนี้นะโดนเส้น Gen Z แบบสุดๆเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะเป็นคนสำคัญแหละแต่สุดท้ายได้สถานะเป็นแค่ตัวสำรอง MV ก็ดีมากๆเลยนะครับมีฉากฟินๆระหว่างอองรีแล้วก็โชกุนกันด้วยใครที่ยังไม่เคยดูนะฮะต้องลองไปเปิดดูก่อนนะรับรองว่าคุณจะต้องจิกหมอนอย่างแน่นอนอ่ะหนึ่งงานส่งท้ายในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นนะกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex Next

0: วันนี้หมดเวลาของ FJ ญี่ปุ่นแล้วนะฮะขอบคุณชาวเฟล็กซ์มากเลยอยู่กันมาตั้งแต่บ่ายสองโมงยังไงพรุ่งนี้กลับมาอยู่กับทุกคนแน่นอนไม่ไปไหนนะครับบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นที่นี่เฟล็กซ์ร้อยสี่จุดห้าส่วนชั่วโมงต่อไปสเตจูนต่อเนื่องกับเพลงเพราะๆกับ FJ เซนได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ใครเลิกงานเรียบร้อยกลับบ้านพักผ่อนให้เต็มที่เนาะหาอะไรอร่อยๆกินเติมพลังกันหน่อยนะครับ Have a nice Wednesday evening นะบ๊ายบายFlex
1: next hour โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: โชว์ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ซึมซับจาก Forth นี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะได้เวลาอยู่กับ FJ Sen แล้วและหลังจากนี้ก็จะมีเพลงอีกมากมายให้ทุกคนรอฟังกันตลอดทั้งช่วงของ Sen เลยก่อนที่จะถึงช่วง Flex Talk ในวันนี้หลัง1ทุ่มเป็นต้นไปตามที่เรานัดกันเอาไว้นะคะกับน้องริสานริสามาพร้อมกับเพลงใหม่ค่ะชื่อว่าชอบกลับได้ยังวันนี้เราจะได้มาชอบอีก1ผลงานของน้องริสาไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมกับฟังสดๆจากที่ Flex 104.5 Live Studio ที่ Lido Connect สยามสแควร์ตรงนี้เลยนะคะยังไงก็รอไปด้วยกันระหว่างนี้อยากฟังเพลงไหนขอกันเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect อยู่กับ FJ Sen ในช่วงใกล้เลิกงานบางคนก็คือเลิกงานแล้วก็อยู่ต่อเป็นเพื่อน FJ Sen ด้วยเนาะเพราะว่าเซนยังไม่เลิกงานอะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: Is that good?
5: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

ับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: หลุมอากาศจากปามี่เป็นอีกหนึ่งเจอร์นี่ที่ถูกปล่อยออกมาเป็นเพลงนี้นะคะที่หลายคนฟังแล้วจะได้ความรู้สึกของอากาศที่มันเหมือนกำลังเคลื่อนไหวล่องลอยอยู่ตลอดเวลาทั้งเพลงนี้เลยนะคะก็เป็นบรรยากาศหม่นๆเนาะให้ความรู้สึกแบบค่อยๆไปตามลำดับแล้วก็เพิ่มความเร็วในท่อนที่น่าจะทำให้หลายคนนะถ้ามีจินตนาการลองคิดดูว่ามันคือการลอยตัวขึ้นจากหลุมอากาศตามชื่อเพลงนี้เลยนะคะทิ้งท้ายในช่วง Flex Recommended นี่คือซิงเกิลล่าสุดจากพี่ปามี่ค่ะ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: จะมองหน้าอย่าพึ่งไปไหนนะคะอยู่กับ FJ Sen ก่อนค่ะมีอีกหลายเพลงให้ทุกคนรอฟังกันยาวๆที่นี่ Flex 104.5

0: รอฟังได้เลยนะคะ3เพลงนี้ค่ะและรวบรวมไว้พร้อมกับอีกหลายเพลง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีอยู่กับ FJ Sen นะคะที่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
2: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
4: เอาไปทำกันเอง
1: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยSJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
4: เอาไปทำกันเอง
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลทอ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 1045
2: Non-stop, non-stop music.
3: Music. Play hit. 45
0: G. โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ำไม
1: ให้ลืมได้ไงจาก Slap Kiss นะคะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ะเป็นประจำทุกชั่วโมงที่ FJ Zen ไม่เคยลืมที่จะเปิดให้ครบ10เพลงแบบนี้ทุกคนก็ยังขอกันเข้ามาได้นะคะถึงเวลาเรามันจะตอนนี้ใกล้1ทุ่มแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีช่วง Flex Talk ด้วยแต่ก็ยังสามารถขอกันเข้ามาได้ตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงเพราะว่าเราฟังกันได้ Connect กันได้ผ่านแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะต่อจากช่วง FJ Zen ทุกคนยังไม่นอนอยู่แล้วต่อกันด้วย FJ ต้นเลยนะคะจนถึง5ทุ่มขอทิ้งเอาไว้เดี๋ยวเปิดให้ที่นี่ Flex 104.5 นะคะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
5: เอาไปทำมันเอง
6: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
7: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
6: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
8: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
6: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: จของผมเป็นของคุณ
1: เพลงนี้ฉันว่าฟังเพลินนะติดหูแล้วก็เต็มไปด้วยมุกจีบแบบน่ารักน่ารักสไตล์หนุ่มอารมณ์ดีศิลปินคนนี้เลยนะคะที่มีชื่อว่าเตมีนั่นเองค่ะเพลงนี้ตอบโจทย์นะเอาไว้ใช้ส่งให้คนที่เราแอบชอบบอกเลยว่าเทพธิดาทำงานได้แน่ๆนะคะซิงเกิลนี้จากเตมีนะคะทิ้งท้ายช่วง Flex Recommended ด้วยซิงเกิลนี้ค่ะเทพธิดา Flex Recommended ทุกคนท้ายชั่วโมงนี้ยังพอมีเวลาใช่ไหมคะทุกคนฟังเซนเล่าให้ฟังก่อนเกี่ยวกับ Flex Talk สัปดาห์นี้มาอัปเดตกันหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะชั่วโมงหน้าเตรียมตัวเจอกับน้องริสาหรือริสานริสานะคะศิลปินสาววัย17ที่ชื่นชอบในการร้องเพลงเป็นที่สุดเลยน้องริสากลับมาพร้อมกับซิงเกิลที่3แล้วเพลงนี้ชื่อว่าชอบกลับได้ยังเป็นเพลงแทนความรู้สึกของคนที่แอบชอบใครสักคนมานานจนเริ่มอยากรู้คำตอบจากอีกฝ่ายแล้วว่าชอบกลับบ้างได้ยังหลังจากที่ได้ส่งความรู้สึกดีๆไปให้ทุกวันนะคะใครที่กำลังมีคำถามว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาชอบเรากลับบ้างหรือยังเดี๋ยวรอฟังเพลงนี้เลยค่ะส่วนวันพฤหัสที่16กรกฎาคมนะคะก็คือวันพรุ่งนี้เตรียมตัวมาชิลไปกับเสียงละมุนของเชอรี่ศิลปินสาวมากฝีมือที่ทั้งเขียนเนื้อร้องและทำนองเองทั้งหมดนะคะในซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่าชั่วคราวเป็นเพลงฟังสบายมาซ่อนความเศร้าของการพบเพื่อเพียงผ่านเพลงนี้กันลองมาฟังกันดูค่ะลายเส้นดนตรีเฉพาะตัวของเชอรี่จะพาให้เราดิ่งได้ลึกแค่ไหนรอติดตามได้เลยวันพรุ่งนี้หลัง1ทุ่มเช่นเดียวกันและปิดท้ายวันศุกร์ที่17กรกฎาคมทุกคนมาลบภาพซีรีส์ Y แบบเดิมแล้วก็มาอมยิ้มไปกับ Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะภารกิจกู้วงบอยแบนด์สุดป่วนที่ต้องสู้สุดใจเพื่อความฝันทีป๊อปนะคะถ่ายทอดความอินโดยทีมนักแสดงวัยรุ่นหน้าใหม่แกะกล่องเลยทั้งน้องโดมลาโฟกออมสตินฟอร์ดเซนและกาบีนอีก1ผลงานคุณภาพที่แฟนๆทีป๊อปและสายวายห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะอยากจะมาเจอกับศิลปินที่เราชื่นชอบกันแบบใกล้ชิดก็อย่าลืมค่ะที่นี่พื้นที่หน้าสตูดิโอของเราตรงนี้พร้อมแล้วนะคะติดตามรายละเอียดผ่านทางเพจ Flex Connect และอย่าลืมค่ะไปสะสมคอยแล้วก็รีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เอาไว้ด้วยนะคะขอขอบคุณก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณณธรรม Flex Next Hour และชั่วโมงหน้าค่ะทุกคนพร้อมหรือยังที่จะได้ชอบเพลงนี้ไปด้วยกัน

0: ยามเด็กขี้โกง
1: น่ารักอ่ะชอบกลับได้ยังริสานะริสานะคะจริงๆไม่ต้องบอกชื่อศิลปินเซนว่าสไตล์หรือว่าแนวเพลงเสียงร้องคือน้องริสาเท่านั้นเลยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราเจอกับน้องริสาค่ะอยู่ตรงนี้แล้วที่ Flex 104.5 ติดตามก็ได้ทุกช่องทางไลฟ์ของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะผ่าน YouTube และ Facebook ที่ Flex Connect ค่ะ
2: Flex Flex Next Hour เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Media Addict Thai
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
5: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจ
1: มาแล้วนะคะช่วง Flex Talk ที่ทุกคนชอบแน่นอนสำหรับวันนี้ค่ะหลังเพลงเมื่อสักครู่นี้ชอบกลับได้ยังจากศิลปินที่เซนเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักแล้วก็อยากรู้จักมากขึ้นผ่านทุกๆผลงานที่ผ่านมาเอาเริ่มแรกเลยที่หลายคนได้รู้จักกับศิลปินคนนี้ก็คือเพลง My Daisy นะคะทุกวันนี้เรายังเปิดกันอยู่ที่ Flex 104.5 อยู่เลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยทุกคนยอดวิวเกือบ10ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าเพลงใหม่ล่าสุดนี้ก็ไม่ธรรมดาปล่อย MV มาได้ประมาณ7ชั่วโมงตอนนี้ก็น่าจะ 30,000 กว่าวิวแล้วเฮ้ยเร็วมากนะล่าสุดก็คือกลับมาพร้อมกับเพลงนี้แล้วก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาเจอกับศิลปินคนนี้ที่ Flex 104.5 ในช่วง Flex Talk เดี๋ยวได้คุยกันยาวๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรากันก่อนค่ะกับก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำและตอนนี้ขอต้อนรับนะคะศิลปินสาวน้อยเสียงใสมากความสามารถคนนี้น้องริสาณริสา
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: เห็นไหมทุกคนคือเสียงใสจริงๆแล้วอยากจะให้ดูหน้าใสๆของน้องริสาด้วยติดตามกันได้ผ่านทางไลฟ์ของเราควบคู่ไปกับการฟังผ่านคลื่น Flex 104.5 ด้วยนะคะที่ Flex Connect เลยน้องริสาแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเอาแบบเต็มยศเราต้องแนะนำว่ายังไงนะ
2: สวัสดีค่ะริสาณริสานะคะ
1: คือแค่พูดก็เหมือนร้องเพลงแล้ว คือก่อนหน้านี้ตั้งแต่ท้ายชั่วโมงที่แล้วนะคะพี่แบบได้กลิ่นแนะนำศิลปินในช่วง Flex Talk วันนี้ว่าเป็นคนที่คือฟังเสียงแล้วรู้เลยว่านี่คือผลงานของน้องริสาก็ไม่ต้องแนะนำเยอะแต่ก็อยากจะชวนมาคุยกันเพราะว่าสดๆร้อนๆมากๆจริงๆสำหรับMV เพลงนี้ปล่อยมาพร้อมกันกับเพลงที่เราได้ฟังกันเต็มๆเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วแล้วน้องริสาก็มาอยู่กับพี่ในตอนนี้พี่ตื่นเต้นนะเนี่ย
2: ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ
1: เฮ้ยเพลงดีมากทุกเพลงที่ผ่านๆมาด้วยนะคะฟีดแบคเอาเพลงนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ปล่อยมาได้ไม่กี่ชั่วโมง
2: จริงๆเพลงนี้ปล่อยตอนเที่ยงของวันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ลิก็แอบนั่งอ่านคอมเมนต์อยู่นิดนึงก็ดีใจมากๆที่แบบแฟนๆทุกคนที่ได้ฟังเพลงนี้ชอบทั้งเสียงเพลงแล้วก็ MV ของลีค
1: ่ะล่าสุดที่เข้าไปแอบอ่านคอมเมนต์นี่คือตอนกี่โมงตอนนี้ 13:00
2: โอ้อาจจะหลายชั่วโมงที่แล้วอยู่นะ
1: หลายชั่วโมงที่แล้วใช่ไหม
2: ตอนนี้เลย
1: หุยถ้าไปอัปเดตนี่จะยิ่งชื่นใจเลย
2: จริ ง
1: ๆจริงๆเลยนะคะก็ส่วนใหญ่คอมเมนต์ที่ก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสอ่านเขาไปในทิศทางไหน
2: อาจจะฮอปอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: เขาฮอปอยู่ใช่ไหม
2: ฮอปอยู่ค่ะเขาเขินอยู่ค่ะลิก็เขินเหมือนกันค่ะนั่งดู MV ครั้งแรกปวดแก้มเลยค่ะ
1: แล้วเราก็อยู่ใน MV เพลงนี้ด้วยนะคะส่วนแน่นอนว่าเสียงแนวเพลงทุกอย่างมันส่งให้พี่เชื่อว่าเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีเสน่ห์มากที่สุดเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ได้คู่รักนักแต่งเพลงคนดีคนเดิมคู่ดีคู่เดิมต้องพูดแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนพี่ไปแอบเจอคอมเมนต์ที่เหมือนแบบพี่พัดเขาบอกว่าเป็นเพลงที่จริงๆแต่งเอาไว้มาประมาณนึงแล้วปะ
2: ใช่ค่ะจริงๆเพลงนี้แต่งไว้ตั้งแต่แบบปีที่แล้วแล้วค่ะจริงๆเซ็กชันเต้นนะคะที่ลีเคยเต้นไว้ลีเต้นไว้ตั้งแต่โอลิมปอปีที่แล้วที่ไม่ใช่ปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วแล้วไปอีกปีแรก
1: เพลงนี้หรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยเห็นแล้วที่มีคลิปเต้นกับน้องมาเบล
2: ใช่นานมากแล้ว
1: อ๋อจริงเหรอเฮ้ยทุกคนมันคือมาในช่วงเวลาที่ถูกต้องแล้วก็มาเป็นซิงเกิลล่าสุดของริสาณริสานะคะติดใจอะไรในเสน่ห์ของการแต่งเพลงของพี่พัดพี่มุก
2: คิดว่าประทับใจทุกครั้งที่ได้ทำงานร่วมกับสองคนนี้ค่ะเพราะว่าพี่ๆเขาเก่งมากๆแล้วก็มีเอกลักษณ์มีลายเส้นเป็นของตัวเองสุดๆใครได้ฟังลีรู้สึกว่ามันจะง่ายมากๆในการเข้าใจความรู้สึกในเพลงนั้นๆอย่างเช่นอุ๊ยเพลงนี้มันน่ารักจังเลยเพลงนี้มันทำให้เรารู้สึกถูกรักจังเลยเลย
1: เพลงนี้มันใช้คำว่าน่ารักได้จริงๆคือแบบเอาแค่ฟังก่อนเลยนะทุกคนคือใครที่ยังไม่ได้ดู MV เดี๋ยวกลับไปดูจะยิ่งรู้สึกว่ามันน่ารักมากแต่เอาแค่เพลงก่อนเลยคือฟังแล้วมันเหมือนอยู่ในงานเต้นรำมันฟีลแบบสบายๆประมาณนั้นน้องริสาเรียกแนวเพลงของตัวเองว่าแนวอะไร
2: จริงๆมันก็ตั้งแต่ My Daisy แล้วนะคะหรืออยากทำให้มันเป็นเพลงบอสซ่าป๊อปแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตอนนี้สำหรับพี่นะมันคือสไตล์ริสาณริสา
2: โอ้โห
1: คือมันแบบมันฟังแล้วรู้เลยว่านี่คือน้องริสาจริงๆเราเก่งมากๆมากๆเลยนะคะเหมือนกำลังได้เห็นพัฒนาการของศิลปินคนหนึ่งจริงๆที่เพลงก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะเป็นฟิลเหมือนประมาณว่าคือฟิลตอนนี้มันจะชัดเจนมากขึ้น เหมือนเป็นอารมณ์แบบคนที่เริ่มอยากได้คำตอบแล้วว่าเฮ้ยชอบกลับได้ยัง
2: ใช่ค่ะ
1: ประมาณนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เมสเซจหลักๆที่อยากจะสื่อสารผ่านเพลงนี้จริงๆคืออะไร
2: มันคือเหมือนแบบมันจริงๆมันเป็นภาคต่อจาก My Daisy
1: เป็นภาคต่อทุกอย่างเลยใช่ไหม
2: จากเนื้อเพลงเนี่ย My Daisy มันจะเป็นฟิลเหมือนแบบเธอชอบไหมเรายังไม่รู้เลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเวลามันผ่านมาเรื่อยๆเราก็อาจจะเริ่มรู้แล้วว่าเขาอาจจะมีใจแหละแต่ว่
1: า
2: เราก็อยากจะลองถามเขาไปตรงๆว่าเฮ้ยชอบเรากลับได้แล้วนะอะไรอย่าง
1: นี้ใน MV ถ้าดูแล้วคือยังไม่รู้จริงๆหรออ
2: าจจะพอเดาได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: นะคะตอนนี้หลายคนฮอปกันอยู่หลายๆคนเลยก็จะรู้จักน้องริสาจริงๆจังๆเลยอ่ะคือผ่านเพลง My Daisy นะคะซึ่ง MV เพลงนี้ก็มีความ Daisy อยู่เบาๆเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องริสาเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะ
2: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบแล้วตอนนี้
2: 18
1: แล้วเหรอใช้คำว่าแล้ว
2: ใช
1: ่อ๋อโอเคก็อายุน้อยอ่ะแอบแรงแต่ว่าอ่ะน่ารักและถ้าวันนี้มีโอกาสได้กลับไปเจอเด็กที่เป็นริสาในเวอร์ชั่นตอน10ขวบริสาในวัย18วันนี้อยากจะบอกอะไรกับเด็กคนนั้น
2: สู้ๆค่ะเราเล่นค่ะอยากบอกว่าให้ทำตามความฝันตัวเองไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไม่ว่ามันจะเป็นแบบทางที่ผิดหรือทางที่ถูกที่เราได้ลองตัดสินใจไปมันก็จะลีดมาสู่แบบตรงนี้อยู่ดีที่ลีดีใจมากๆที่มันออกมาเป็นแบบนี
1: ้เก่งขึ้นในทุกด้านเลยอ่ะจริงๆคือแบบ เป็นคนที่เหมือนแบบพูดไปยิ้มไปพูดเก่งขึ้นได้เห็นพัฒนาการของน้องริสาแบบในทุกๆครั้งที่เราได้เจอกันเคยคิดไหมตอนนั้นว่าเฮ้ยวันนึงเราจะมีเพลงเป็นของตัวเองมาจนถึงเพลงนี้แล้วอ่ะ

0: จริงๆมันเป็นความฝันแล้วกันค่ะความฝันว่าเอ้ยเราอยากร้องเพลงเราอยากทําเพลงเป็นของตัวเองอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่เคยคิดภาพว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้อาชีพศิลปินมันจะเป็นแบบนี
1: ้ไม่เคยคิดภาพ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าพี่ถามว่าภาพมันตรงกันหรือว่าต่างกันมั้ยอันนี้ก็ตอบยากเพราะไม่เคยคิดว่ามันจะมีภาพขนาดนี้เลยใช่ป่ะคะ
0: จริงๆตอนเด็กๆเนี่ยคิดว่าการเป็นศิลปินคือการที่เราต้องร้องเพลงทุกวันขึ้นเวทีไปร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงแต่จริงๆมันมากกว่านั้นเยอะมันลึกลับซับซ้อนมากกว่านั้นเยอะแล้วก็ลีคิดว่ามันสนุกกว่าที่ลีคิดไว้ตอนเด็กๆอีกค่ะ
1: ค่ะ
0: ทั้งได้มาแบบเจอพี่ๆหลายๆคนได้มาเจอพี่เซน มันแบบเป็น
1: อย่างล่าสุดก็ไปตรงนั้นใช่ไหม
0: สยาม
1: คนเยอะมาก
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วได้เห็นคนร้องเพลงเราได้อย่างนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมอะไรคือสิ่งที่น้องริสารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปมากที่สุดในชีวิตของน้องริสาในตั้งแต่ที่เราได้ก้าวเข้ามาเป็นศิลปินจริงๆเปลี่ยนไปเลย
0: เปลี่ยนไปเลยแล้วค่ะลีคิดว่าเป็นการทำเพลงของลีแล้วกันค่ะ
1: ค่ะ
0: ลีคิดว่าเวลาแบบเราปล่อยเพลง My Daisy ออกไปใช่ไหมคะแล้วก็บางทีไปอ่านคอมเมนต์ก็เห็นคนชอบเพลงกันอะไรอย่างนี้ลีก็อยากจะทำเพลงอีกที่เราจะทำได้ดีเท่า My Daisy มั้ยนะหรือว่าทุกคนจะชอบมันมั้ยอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังมีความคาดหวังเล็กๆน้อยๆอยู
1: ่แต่ว่าเล่าไปยิ้มไปแต่จริงๆมันคือความกดดันเล็กๆป่ะ
0: เล็กๆค่ะ
1: เล็กๆเนาะแต่ความมั่นใจก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ชอบกลับได้ยังที่มันใหม่ที่สุดแล้วทุกคนนะเวลานี้เพราะว่าปล่อยมาแค่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองคือถ้า My Daisy ย้อนกลับไปซิงเกิลแรกคือคนที่ยังเหมือนเก็บความรู้สึกเอาไว
0: ้
1: ส่วนตัวละครในเพลงนี้ชอบกลับได้ยังเขาโตขึ้น
0: เขา
1: โตขึ้นยังไงเขาโตขึ้นประมาณกี่ขวบกี่ปี
0: คิดว่าผ่านเวลามาจนมั่นใจแล้วค
1: ่
0: ะว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้หรือว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ตอนนี้มันมีอยู่จริงๆเลย
1: ปกติอย่างส่วนตัวน้องริสาเองอันนี้ถามส่วนตัวคิดว่าการที่เราชอบใครสักคนหนึ่งกว่าที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือระยะเวลาที่เราอยากจะได้ความชัดเจนแล้วมันคือนานแค่ไหนเป็นปีไหม
0: สำหรับลีเหรอคะอาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับคนแล้วกันค่ะว่าแบบเฮ้ยคนๆนั้นเป็นใครหรือว่าเราเห็นการกระทำของเขามากน้อยมากแค่ไหน
1: ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หลายๆปัจจ
0: ั
1: ยจริงๆคือแบบอยากลองถามว่าเฮ้ยเด็กยุคนี้เขามองว่าระยะเวลาในการที่อยากจะได้ความชัดเจนจากความสัมพันธ์ของเรากับอีกคนเนี่ยมันสั้นมันยาวอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใช่ป่ะอ่ะโอเคถ้าตามสถานการณ์ใน MV ตอนนี้ทุกคนคือฮอปกันมากๆปล่อย MV มาวันนี้พร้อมกับเพลงเนี่ยล่ะค่ะสิ่งที่เราได้ฮอปกันต่อก็สารฝันให้หลายๆคนดูเพลงนี้แอบสั้นไปเพราะบางคนบอกต่อได้เลยเป็น 3-4 ชั่วโมงได้เลย
0: เห็นแล้วค่ะ
1: คือได้เห็นความสดใสของน้องริสาและได้เห็นความน่ารักของน้องมาเบลแล้วก็น้องโปเช่ด้วยนะคะกลับมาเรียกได้ว่าสารต่อเรื่องราว
0: ใช่ค่ะ
1: เพลงต่อไปอาจจะสารต่อก็ได้ใครจะไปรู
0: ้
1: ถ่าย MV บรรยากาศเป็นยังไงบ้างเราฮอปตอนไหนสุด
0: โหจริงๆ MV เพลงนี้ได้พี่ปอร์เช่กับพี่มาเบลใช่ไหมคะสองคนนี้เป็นเหมือนแบบพี่ชายแล้วก็พี่สาวลีอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: มันก็เลยเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆแล้วก็รู้สึกสบายใจที่จะไม่ว่าลีจะทำผิดหรือว่าทำถูกอะไรก็ตามมันเหมือน
1: สบาย
0: ๆเล่น MV อยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะ
1: จริงหรอ
0: ใช่มันก็เลยแบบสนุกมากๆแล้วก็น่ารักมากๆอย่างเช่นฉากที่ลีชอบคือจริงๆลีก็แอบลงไปดูทุกฉากแล้วลีก็นั่ง
2: อยู่แบบ
1: รอๆซีนไหนที่เราแบบที่สุดแล้วเราเขินแทนเขาหรือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันหรือเราชอบสุดก็ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ได้น้องดิสา
0: ชอบซีนสุดท้ายค่ะ
1: ซีนสุดท้าย
0: ที่มีถ้วยเรียกว่าชวาลใช่ไหมคะ
1: ทำชาเขียวเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีเขียนชื่อคำว่ามินอยู่เห็นไหมคะตรงช็อตนั้นนะคะมันลิชอบเพราะว่ามันเป็นลายมือพี่เช่จริงๆแล้วก็พี่เช่เป็นคนเขียนด้วยแล้วมันก็เลยแบบรู้สึกมันมีมีนิ่งแล้วก็ดูกี่ทีมันก็ยังเขินแค่คิดก็เขินแล้วค่ะตอนนี
1: ้เฮ้ยมันเป็นความรู้สึกที่คือตอนแรกที่คิดว่าถ้าถามคำถามเนี้ยหลายๆคนก็จะตอนปั้นหม้อแหละใช่ป่ะแต่ว่ามันคืออีกซีนนึงต่างหากในมุมของเจ้าของเพลงเฮ้ยพี่ชอบมากคำตอบนี้ทำให้หลายๆคนต้องย้อนกลับไปดูแล้วก็ฮอปต่อฮอปหนักกว่าเดิมเพราะตอนแรกเขาดูปั้นหม้อกันไป100 ใบแล้ว
0: มีคนบอกให้ปั้นองค์มังกรด้วยค่ะ
1: แต่ว่าน่ารักมากมวลรวมทั้งหมดเลยรวมถึงน้องริสาก็ดูแบบดูเขินจริงแต่แบบเขินน่ารักเพราะว่าในเอ็มวีก็คือพี่สาวหมายถึงว่าพี่ชายกับน้องสาวถูกไหม

0: โอเคตอนนี้คงจะไม่มีอะไรดีไปมากกว่าการที่เราจะได้ให้เจ้าของเพลงนี้ริสานาริสานะคะร้องเพลงชอบกลับได้ยังให้เราฟัง
1: ได้ค่ะ
0: มาร
1: ีบเตรียมพร็อพมาด้วยค่ะ
0: อุ้ยพร็อพที่สามารถเล่นได้ด้วย
1: ใช่ค่ะแต่ว่านี่เป็นการเล่นครั้งแรกๆของลิเหมือนกันค่ะ
0: จริงหรอ
1: ตื่นเต้นเหมือนกันนะ
0: ส่งกำลังใจให้นะคะ
1: ค่ะสักอึกหนึ่ง
0: ได้เลยค่ะนี่คือชอบกลับได้ยังนะคะในเวอร์ชั่นไลฟ์จาก Flex Royce 4.5 ทุกคนเต้นตามได้ด้วยนะ เพลงนี้มา

0: ประมาณนี้ค่ะ
1: คนแต่งเพลงนี้ต้องชื่นใจมากๆเนาะที่เราสามารถทำให้มันออกมาในเวอร์ชันที่พี่ว่าสมบูรณ์มากๆเลยใช่ไหมคะเนา
0: ะ
1: มีโอกาสได้ดู MV ตัวเองไปกี่รอบแล้วน้องดิสา
0: ถ้าตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่ๆส่งมาให้ดูเลยประมาณน่าจะเกิน10นะคะ
1: หรอ
0: รีบวนดูอยู่อย่างงั้น
1: ก็ไม่แปลกนะเกิน10
0: เพราะมันน่ารักมากค่ะ
1: มันน่ารักจริงๆ
0: พอย้อนกลับไปดูมันเหมือนย้อนกลับไปวันถ่าย MV แล้วความรู้สึกต่างๆมันก็ยังอยู
1: ่แล้วอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจเราวางแผนไว้ตั้งแต่ My Daisy มั้ยว่าเฮ้ยถ้าเรามีซิงเกิลต่อๆไปก็จะมีโอกาสที่ทำเหมือนภาคต่อหรือว่าดึงน้องปอร์เช่น้องมาเบลมาต่อจากเพลงก่อนหน้านี
0: ้จริงๆตั้งแต่ My Daisy ค่ะมันเป็นเหมือนแบบอุตสาหกรรมในครอบครัวเพราะว่า
1: อย่างเราเป็นครอบครัวเดียวกันหมดแล้ว
0: เป็นพี่น้องกันอะไรอย่างนี้ก็ดีใจทุกครั้งที่ได้กลับมาเล่นด้วยกันแล้วก็อยากไม่ว่าจะผลงานไหนไม่ว่าจะเจอกันที่ไหนก็ยังอยากแบบเจอพี่ๆสองคนอยู
1: ่เหมือนเดิมค่ะเนาะก็คิดว่าน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่น้องริสาแล้วก็ทีมได้วางแผนกันไว้บ้างแล้วเล่าให้ฟังได้นะมีอะไรหลังจากนี้ให้เรารอติดตามหรืออะไรงี้แต่เดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักน้องริสามากขึ้นในมุมอื่นๆอีกมากมายในช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect นะคะแต่ว่าช่วงท้ายตรงนี้อยากให้เหมือนชวนให้ทุกคนติดตามริสานาริสาในผลงานล่าสุดแล้วก็ต่อไปด้วย
0: ได้เลยค่ะก็อยากจะฝากชาว Flex ทุกคนนะคะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของดีชื่อเพลงว่าชอบกลับได้ยังตอนนี้สามารถรับชมได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยแล้วก็สามารถชม MV ได้ทาง YouTube มาทีม Official นะคะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามทั้งเบื้องหลังที่กำลังจะปล่อยออกไป
1: เมื่อไหร่
0: เฮ้ยเดี๋ยวนี้
1: ยิงคำถามเลยเดี๋ยวคืนนี้ก็แสนแล้วนะยอดวิวอ่ะก็ปล่อยพรุ่งนี้เลยอะไรอย่างงี้หรอคะ
0: ค
1: ่ะอ๋อเขายังไม่ได้ตัดสินใจทุกคนเขารอดูอยู่
0: รอติดตามค่ะรอติดตามทั้งคอมเมนต์ทั้งยอดไลค์ทั้งยอดวิวนะคะ
1: ค่ะ
0: คาดหวังอยู่ค่ะ
1: เนาะคาดหวังได้เลยเพราะว่าเชื่อเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ทุกคนชอบแน่นอนไม่ต้องถามเลยว่าชอบกลับได้ยังชอบแล้วนะคะก็เป็นเพลงที่เหมาะมากๆสำหรับทุกวัยแล้วกัน
0: ทุกวัย
1: เพราะว่าเราสามารถมีความชอบใครสักคนหรือว่าอะไรสักอย่างได้ตลอด
0: ใช
1: ่ใช่ไหมคะเหมือนที่น้องริสาชอบในการเป็นศิลปินหลังจากนี้พี่จะได้ฟังอีกหลายๆเพลงเลยปีนี้ยังมีอีกเยอะเนาะทั้งที่เดี๋ยวกำลังจะเริ่มเข้ามหาลัยด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ยังมี
0: เพลงอยู่ค่ะ
1: โอเคเป็นแนวประมาณนี้เป็นแนวริสานาริสา
0: ค่ะแนวริสานาริสาเลยเหรอคะ
1: ใช่มันคือแนวนี้เลย
0: ขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะคะไปทำความรู้จักกับน้องริสากันต่อผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเราที่ Flex Connect นะคะแล้วอย่าลืมขอเพลงชอบกลับได้ยังรวมถึงทุกๆเพลงของน้องริสามาได้ที่ Flex Connect นะคะบ๊ายบาย
2: Flex Talk โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจ

0: 8
1: Stageun เลย T-Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปกระ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ิงเกิลจากส้มมารีฟิชชิ่งกับเดอะพาร์กินสันนะครับกับเพลงหากว่าเราไม่คิดถึงกันนะครับและตอนนี้ต้นเชื่อว่าชาวเฟล็กซ์ทุกคนต้องคิดถึงต้นแน่นอนเลยนะฮะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นด้วยครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในคืนวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่15กรกฎาคมแล้วนะครับเผื่อแป๊บเดียวก็ครึ่งเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับเดือนที่7ของปีนี้แล้วนะฮะเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะครับสำหรับใครนะฮะที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับอย่าลืมนะฮะแนะนำเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นเข้ามาได้เลยนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับและต้นก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับชาวเฟล็กซ์ทุกคนนะครับไปยาวๆเลย3ชั่วโมงหลังจากนี้ไปจนถึง5ทุ่มส่งทุกคนเข้านอนครับ

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากซาร่าซาโลล่านะครับกับเพลงหน้าที่ฉันนะครับพูดถึงเพลงนี้นะครับต้นขอพูดถึงความพิเศษของเพลงนี้หน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าเขาได้ข้าวจากเฟลโลมาแต่งเพลงนี้ให้ด้วยนะครับและมิวสิกวิดีโอนะครับซาร่าซาโลล่าเนี่ยเขาก็เล่นเองนะครับแล้วก็ได้โจลินโฟอีฟนะครับมาร่วมแสดงใน MV เพลงนี้ด้วยนะฮะใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นเปิดเพลงนี้ให้คนได้ฟังกันก่อนกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงพร้อมๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าต้นไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงครับ

0: เอฟเจต้นใจดีจัดให้ฟังกันแล้วนะครับกับ3เพลงที่ถูกขอเข้ามาต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bull Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: Is that good?
4: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Is that good ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music10เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: มาแล้วนะครับ FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับก็มาพร้อมกับ10เพลงเพราะๆที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะครับจัดเต็มให้ทุกคนได้ฟังกันไปเลยนะฮะกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากยังโอมนะครับกับเพลงใจฉันตามเธอไปนะครับและบอกเลยว่าในชั่วโมงนี้นะครับสาวๆคนไหนที่ยังเป็นโสดยังไม่มีแฟนนะฮะตั้งใจฟังกันให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าเขามีผลการวิจัยออกมานะครับเขาบอกว่าคนสวยเนี่ยมักจะไม่มีแฟนนะครับสาเหตุเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราหน้าตาดีเกินไปนะครับคนอื่นเนี่ยก็เลยคิดว่ามีแฟนแล้วแน่ๆเลยหรือว่ามีคู่แข่งเยอะชัวร์นะครับแถมออร่าที่กระจายออกมาเนี่ยมักจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดนะครับว่าสาวสวยคนนี้เนี่ยเลือกได้หรือว่าเอาแต่ใจแน่ๆนะครับก็สำหรับสาวๆคนไหนที่ยังไม่มีแฟนนะครับก็ไม่ต้องคิดมากนะครับเราแค่สวยเกินไปนั่นเองครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่

เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก Flex Leg Recommended

0: สำหรับใครนะครับที่อยากจะได้สถานะเป็นคนสำคัญแต่เป็นได้แค่คนสำรองนะครับต้นขอจัดเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจาก Proxy นะครับกับเพลงขี้แงนะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงการปลอบใจตัวเองนะครับจากการไม่ใช่คนที่ถูกเลือกนะครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended RecommendedFlex, Flex, Next Hour.
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าหลัง4ทุ่มกลับมาลุยกันต่อได้เลยนะครับต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

ลาดเด็ดขาดเลยนะครับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับ Flex

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Blessให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบลอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตร

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ขอให้พลังอำนาจพารตนาใจช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
2: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
3: เราจะเดบิววงกันใหม่
1: นี่แหละครับบอส
2: แต่วงกำลังเจ๋ง
1: นี่ห้องซ้อมของเราจริงเหรอครับ
3: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวงอาวูฟของพวกเราน
4: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
2: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่องจีเอ็ม25เริ่ม20 มิถุนายนคัดทางอาชีอี
5: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
7: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
6: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
7: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Respon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: สิงกันจากไทม์ไทยนะครับกับเพลงพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิม Same Again นะครับ FJ ต้นเปิดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและตอนนี้ก็กลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อแล้วนะครับบอกเลยว่าในชั่วโมงนี้ต้นขอมาอัปเดตเรื่องของฟุตบอลโลกกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับ World Cup 2026นะครับก็ใกล้ที่จะได้บทสรุปเต็มทีแล้วนะฮะเมื่อคืนนะครับก็มีการแข่งขันนะฮะระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสเจอกับทีมชาติสเปนนะครับในรอบเซมิไฟแนลนะครับผลปรากฏว่าฝรั่งเศสแพ้สเปนไป2ประตูต่อ0นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยทีมชาติสเปนนะครับก็เข้าไปรอชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของสเปนด้วยนะครับต่อจากเมื่อปี2010นะฮะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยพวกเขาก็สามารถคว้าแชมป์มาครองได้ด้วยนะครับซึ่งทีมชาติสเปนนะครับก็จะเข้าไปรอชิงชนะเลิศนะครับเจอกับผู้ชนะระหว่างทีมชาติอังกฤษและทีมชาติอาร์เจนตินานะครับที่กำลังจะเจอกันคืนนี้นะครับเวลา14:00 นะฮะก็จะตรงกับเช้าวันที่16กรกฎาคมนะครับก็สำหรับใครที่เป็นแฟนฟุตบอลนะครับคืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเราจะได้รู้แล้วนะครับว่าทีมไหนเนี่ยจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติสเปนครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยพัทระเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thai
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง

0: ต้นเชื่อว่าเพลงนี้นะครับใครที่ได้ฟังเนี่ยต้องรู้สึกว่ากำลังล่องลอยอยู่ในอากาศแน่นอนเลยนะซิงเกิลจากพี่มี่ปามี่นะครับกับเพลงหลุมอากาศนะครับบอกเลยว่าเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงที่แต่งมาจากประสบการณ์จริงของพี่มี่นะครับในช่วงที่เขาเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะครับ FJ ต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: 4ทุ่มกับอีก58นาทีนะครับหมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วนะฮะทุกคนแต่ทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนนอนในคืนนี้นะครับและตอนนี้ต้องไปก่อนแล้วนะฮะหมดเวลาแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เลย 20:00 ถึง 21:00 ที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
3: 10:45 Non-stop Music
4: 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยพัทระเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Media Addict Thailand
4: ขอให้พลังอำนาจพลังรัตไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
5: เมื่อทีพอปอยากเจ๋ง
6: เราจะเดบิววงกันใหม่
4: นี่แหละครับบอส
5: แต่วงกำลังเจ๋ง
4: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
6: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
7: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
5: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20 มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
8: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
9: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
10: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
9: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
10: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 non-stop music

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
0: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่เลยหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10:45
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต40นาทีที่ Flex 104.5

0: ีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ต้องดีน่า
2: Flex Leg recommended this week
3: กลิ่นฝนต้นมัตติมัน first one
4: กลิ่นของฝนเธอไม่คิดถึงคนที่เคยใกล้ฝันไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
2: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
0: Is that good?
1: ดีและดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ต้องดีน่า
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
1: Flex 104.5